0: แม่นได้ให้คำตอบทำอิดท่านผู้ฟังอยู่หน้าประตูเดินสำนักงานห้องการคณะผักเมืองเจิ่งติงแขวงเหอไปทางภาคเหนือของจีนมีต้นหวายบัวหันสองต้นคนทั้งหลายมักไปซุ่นโฮมอยู่กองต้นไม้มาแต่หังนั้นแต่บอกเคยมีไผศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของต้นไม้สองต้นนี้ละโดใบไม้ปงปี1982ท่านสีจิ้นเพียงหากอดำนงตำแหน่งเป็นห้องเลขาผักเมืองเจิ่งติงบ่ดนก็ได้ใส่ใจถึงต้นหวายบัวหันสองต้นนี้เพิ่นถามคนอยู่อ้อมข้างบ่า
1: ต้นหวายบัวหันสองต้นนี้ปลูกมาตั้งแต่ตอนไหนมีอายุลายปานใด
0: แต่บ่มีไผตอบได้ฉะนั้นท่านสีจิ้นเพียงจึงให้ท่านจู้ปัวขวาห้องหัวหน้าห้องการคณะผักเมืองในเวลานั้นหาวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ยืนยันอายุของต้นไม้สองต้นดังกล่าวต่อมาท่านจู้ปัวขวาได้ไปเสื้อเซินเสียวซานจากภาคส่วนป่าไม้แขวงมาวิเคราะห์และยืนยันอายุของต้นหวายดังกล่าวบ่นึกเลยว่าต้นหวายสองต้นนี้มีอายุหลายกว่า600ปีแล้วเมื่อได้ฮู้สภาพดังกล่าวแล้วท่านสีจินเพียงจึงได้จัดให้พนักงานหีบอ้อมหัวเล็กพร้อมทั้งติดป้ายอนุรักษ์ไซต้นหวายโบหันในทันทีภายหลังมาทั้งเมืองยังได้ตั้งศิลาจารึกก้อนหนึ่งโดยได้ควัดบทกวีที่มีชื่อว่าต้นหวายโบหันท่านสีจินเพียงเว้าว่า
1: ต้นไม้โบหันได้บรรจุวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันนักแน่นเป็นทรัพย์สมบัติที่บรรพบุรุษจงไว้ให้คนหุ่นหลังพวกเขาบ่เพียงแต่ควรรับรู้ประวัติศาสตร์ของพวกมันยิ่งควรอนุรักษ์พวกมันนําอีก
0: เริ่มจากต้นหวายโบหันสองต้นนี้เมืองเจิ่งติงได้ดำเนินการสำรวจต้นไม้โบหันในทั่วเมืองเป็นเถื่อทำอิฐเดือนพฤศจิกปี1982เมืองเจิ่งติงได้ประกาศรายชื่อต้นไม้โบหันและต้นไม้ที่มีชื่อเสียงในนี้ต้นไม้เก่าแก่ที่สุดมีอายุถึง 1,400 กว่าปีแล้วตั้งแต่นั้นมาต้นไม้โบหันของเมืองเจิ่งติงได้มีบัตรประจำตัวและมีคนบัวระบัดเป็นการเฉพาะท่านผู้ฟังการปกปักรักษาต้นหวายบูฮานเพียงแต่เป็นตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับท่านสีจินเพียงถนอมหักหักเงาวัฒนธรรมเท่านั้นตามเพิ่นเห็นว่าเมืองเจิ่งติงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นนาศึกษาคุ้นขว้าที่สุดเพิ่นได้อ่านประวัติของเมืองและข้อมูลประวัติศาสตร์ให้เข้าใจดีไปย่างตามถนนทางหอมต่างๆเพื่อสำรวจห้องห้อยบูฮานสถานขอเพียงแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์รักษาวัตถุโบหันในเมืองโบหันเพิ่นก็ได้จัดเข้าในวาระเวียกงานทั้งหมดท่านหวังจือมินพนักงานของมนเอกสารห้องการคณะผักเมืองเจิ่งติงแขวงเหอไปในเวลานั้นได้หวนเคลื่อนหลังว่าความจริงแล้วบ่เพียงแต่เท่านั้นเมื่อพบปัญหายุ่งยากเพิ่นยังได้แล่นเวียกด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาขัดเคินเงินเทินในการปฏิสังขรณ์และบูรณาวัตถุโบหันคือหอศิลป์จตุโลกบาลหอศิลป์อมิตพุทธและแทนถือศิลป์เพิ่นได้วิ่งเต้นไปหาคณะผักและองค์การปกครองแขวงบ่จักเท่าใดเทื่อแล้วเมื่อรักษามรดกวัฒนธรรมได้แล้วจึงจะรักษาหากเงาวัฒนธรรมได้เมื่อสัมผัสกับกิ่งงาคดงอทีเข้มแข็งของต้นหวายโบหันอยู่เมืองเจิ่งติงจะเฮ็ดให้คนเฮาเปรียบเหมือนได้ย้อนเวลากลับคืนเห็นถึงสภาพการซ่อมแปลงสำนักงานปกครองเมืองเจินติ่งเมื่อต้นราชวงศ์หมิงของจีนที่นี่คำว่าเจินติ่งแม่นชื่อเดิมของเมืองเจิ่งติ่งในปัจจุบันวัตถุโบหันต่างๆอยู่ในวัดหลงเชียงของเมืองดังกล่าวได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้จนถึงทุกมื้อนี้เซนเจ้าแม่กวนอิมที่มีสมญานามว่าเทพธิดาแห่งความงามปัวละพาหุบปั้นสีราชวงศ์ซ่งที่อัศจรรย์และอื่นๆท่านสีจิ้นเพียงเบาว่า
1: ถ้าพวกเขาบ่อนุรักษ์วัตถุโบหันให้ดีพวกเขาก็มีความผิดก็จะละอายใจต่อคนหุ่นหลัง
0: ด้วยความหับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์แบบนี้ท่านสีจิ้นเพียงได้ค้นคิดอย่างลึกซึ้งกว่าเก่าต่อการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารสร้างผลงานเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังปี2002ท่านสีจินเพียงเจ้าแขวงแขวงฝูเจียนในเวลานั้นได้เขียนคำนำให้ปื้มเฮือนบู่ฮั่นฝูโจวโดยมีเนื้อในบางตอนระบุว่า การพัฒนาเศรษฐกิจคือนาทีสำคัญของผู้เป็นการนำขณะที่การอนุรักษ์รักษาสถาปัตยกรรมบูฮานเขตถนนดั้งเดิมวัตถุบูฮานเมืองบูฮานไฮดีก็แม่นนาทีสำคัญของผู้เป็นการนำเซนกันทั้งสองอย่างนี้แม่นมีความสำคัญเท่าเทียมกันตอนนั้นเป็นระยะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างว่องไวภายหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลายท้องถิ่นมีท่าเอียงที่ถือสำคัญการพัฒนาขณะที่เวียกงานการปกปักรักษาวัตถุโบราณพัดถือเบาจนกระทั่งเถือเอาการอนุรักษ์วัตถุโบราณเป็นอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจฉะนั้นข้อสรุปดังกล่าวของท่านสีจิ้นเผียงจึงได้ดัดแก้ทัศนะอันผิดพลาดเกี่ยวกับผลงานการบริหารของพนักงานการน้ำจำนวนหนึ่งอย่างทันการโดยได้กำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าการอนุรักษ์รักษาวัตถุโบราณบ่แม่นภาระแต่แม่นหน้าที่สำคัญที่เท่าเทียมกับการเติบโตของเศรษฐกิจต่อกับการสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านสีจิ้นเพียงเห็นว่า
1: บ่เพียงแต่ต้องเห็นเวียกตัวจริงที่ประชาชนเห็นได้จับบ่ายได้และได้รับผลประโยชน์ตัวจริงเท่านั้นยังต้องเห็นเรื่องดีที่สร้างพื้นฐานและเป็นผลดีต่อการพัฒนาที่ยาวนานให้แก่คนหุ่นหลัง
0: บ่ว่าจะเป็นการปฏิเสธเสียงคัดค้านทั้งหลายอย่างสุดขีดเพื่อสังเจาะการพัฒนาด้านการค้าโยเฮือนเก่าของท่านหลินเจ๋อหมินนักปฏิวัติประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของจีนสุกยู่การปฏิบัติโครงการอนุสรณ์สถานเฮือนเก่าหลินเจ๋อหมินโดยแขวนป้ายอนุรักษ์ยางเป็นทางการอยู่นครฟูโจวแขวงฟูเจียนหรือการไปสำรวจค้นคว้าเพื่อเก็บกำข้อมูลโยฮองฮ้อยบูฮันสถานเหลียงจูแขวงเจ๋อจางโดยได้สั่งปิดบ่อหินโยบริเวณอ้อมคางและซุกยู่การห้องขอนำเสนอเอาฮองฮ้อยบูฮันสถานดังกล่าวเข้าเป็นมรดกโลกตอนเฮ็ดเวียกโยแขวงฟูเจียนและแขวงเจ๋อจางท่านสีจิ้นเพียงล้วนแต่ได้ออกแห้งอย่างสุดขีดเพื่อซุกยู่การปกปักรักษาวัตถุโบฮันประวัติศาสตร์อย่างเสมอต้นเสมอปลายปี2016ท่านสีจิ้นเพียงที่เคยเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคแลลันแล้วนั่นได้มีคำสี่น้ำสำคัญต่อเวียกงานวัตถุโบฮานท่านได้เรียกห้องอย่างจ๋าแจ้งว่า
1: คณะพรรคและองค์การปกครองทุกขันต้องเพิ่มความเคารพยำเกรงต่อวัตถุโบฮานทางประวัติศาสตร์สร้างแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ว่าการอนุรักษ์วัตถุโบฮานก็แม่นผลงานการบริหาร
0: ขอเรียกห้องดังกล่าวได้ซี่แจ้งทิศทางให้แก่เวียกงานอนุรักษ์วัตถุโบราณของจีนหลายปีผ่านมานี้จีนได้ซุกยู่การปฏิบัติโครงการอนุรักษ์วัตถุโบราณสำคัญต่างๆเช่นการอนุรักษ์รูปแต้มฝาผนังเมืองต้นหวางแขวงการสู้ด้วยเทคนิคดิจิตอลการปฏิสังขรณ์กำแพงเมืองบูฮานนครซีอานแขวงฉางซีผลการคุดค้นบูฮันคดีอย่างต่อเนื่องโยฮองฮ้อยบูฮันสถานยินชูนครอันหยางแขวงเหอหนานผลการค้นพบทีนาอัศจรรย์ยกขุมฝังเครื่องบูซาของฮองฮ้อยบูฮันสถานซันชิงตวยแขวงเสสวนและอื่นๆผลงานการคุดค้นบูฮันคดีทุกขั้งพันมานี่ต่างก็เป็นสิ่งอัศจรรย์และประจักษ์ตาต่อชาวโลกโยอนุสรณ์สถานจูชีนักปัสญาที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ซ่งใต้ของเจียนที่นครผิงหนานแขวงฟูเจียนท่านสีจิ้นเพียงได้หวนคืนประวัติศาสตร์และวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันโดยได้อุทานขึ้นมาว่า
1: ถ้าบ่มีอริยธรรม 5,000 ปีสิมีซีซั่นพิเศษของจีนได้แนวใดถ้าบ่แม่นซีซั่นพิเศษของจีนสิมีเส้นทางสังคมนิยมที่มีซีซั่นพิเศษของจีนที่ได้รับผลสำเร็จในปัจจุบันหลายปานนี้ได้แนวใด
0: การตั้งคำถามอยู่ก้องห่มต้นหวายบูฮานเมืองเจิ้งติ่งเมื่อ40กว่าปีก่อนได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านสีจิ้นเพียงในวัยหนุ่มที่มีความเคารพยำเกรงต่อประวัติศาสตร์และมีความถนอมหักต่อวัตถุโบราณท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นเป็นเรื่องเล่าของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับคำถามตอบอยู่ก้องห่มต้นควายบูฮานที่ส่องแสงถึงจิตใจเพื่อประชาชนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการในเพลงจีนที่มีชื่อว่ากัวเจียเป่าจ่างแปลเป็นลาวว่ามิ่งขวัญของชาติจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีชื่อว่ายี่เหยียนเชียนเหนียนแปลเป็นลาวว่าย้อนสหัสสวัสดในผิบตาเอาฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการ

0: มวนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz และยาต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ทานฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นนักว่าเด็กน้อยเยาวชนเป็นกำลังแห่งใหม่แห่งการสั่งสาประเทศให้เข้มแข็งและสุขอยู่ภารกิจฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนทั่วสังคมต้องเข้าใจเคารพและเอาใจใส่ต่อเด็กน้อยเยาวชนสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งสังคมให้เด็กน้อยเยาวชนปี2021โดยได้รับการเห็นดีจากรัฐบาลจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนห้องการคณะกรรมการเวียกงานแม่หญิงและเด็กน้อยคณะรัฐบาลจีนและอื่นล้อมทั้งหมด23ภาคส่วนได้เผยแพร่ความเห็นสีน้ำเกี่ยวกับการสุขอยู่สั่งตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยด้วยการทดลองสั่งตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยนับมาฮอดปัจจุบันอยู่ท้องถิ่นต่างๆของจีนได้มี116ตัวเมืองดำเนินการทดลองซึ่งล้อมทั้งนคร1/3ของทั่วประเทศนำเอาผลประโยชน์มาให้เด็กน้อยในตัวเมืองและสนบท110ล้านกว่าคนในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอสภาพเกี่ยวกับประเทศจีนสุขอยู่การสร้างตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยสู่ทานฟังในสุมปีมมมานี้ระบบระเบียบการสร้างตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยของจีนได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งนำมาฮอดไทยปี2025อยู่ทั่วประเทศจีนได้มี116ตัวเมืองดำเนินการทดลองสร้างตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยในความเห็นสีน้ำเกี่ยวกับการสุขอยู่สร้างตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยที่หลายภาคส่วนร่วมกันเผยแพร่นั้นยิ่งได้กำหนดเอามุมสายตาสูง1เมตรเป็นหลักการสำคัญในการวางแผนผังพื้นที่แห่งศาสตร์และแผนผังเฉพาะด้านการปรับปรุงตัวเมืองยังเป็นทั้งการอยู่เขตสมสนหลงจิ่งเหวียนคุมถนนเจียงอานเมืองฉางอานนครสิจาจวงแขวงเหอเป่ยจีนน่องหลี่มู่เฉินที่เป็นนักเรียนประถมปี2มาอ่านปื้มยังเงียบๆอยู่บ้านเป็นมิตรกับเด็กน้อยของเขตสมสนแห่งนี้ท่านปื้มและกระดานวางแสดงอยู่แห่งนี้มีความสูงประมาณ1เมตรอยู่ขอบรถดังล้วนได้ติดอย่างกันกระทบแสงไฟและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆล้วนได้พิจารณาถึงความต้องการของเด็กน้อยท่านหนังจู่เสี่ยวลินเลขาคณะพรรคเขตสุ้มสนไห่หัวบ้าเขตสุ้มสนเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการเติบใหญ่ของเด็กน้อยส่วนสนุกอยู่ใกล้เฮือนเห็นให้ชีวิตนอกมุ้งเฮียนของพวกเด็กน้อยมีความหลากหลายขึ้นทั้งสามารถผ่อนคลายความกดดันของครอบครัวที่พ่อแม่ทั้งสองต้องออกไปเฮ็ดเบี้ยจึงบ่มีคนปึงแยงเด็กน้อยอยู่เฮือนอยู่นครสิจาจวงสถานที่ที่ปรับปรุงตามมาตรฐาน1เมตรนี้นักมือหนักเพิ่มขึ้นอยู่ทั้งภาคเหนือของสวนสาธารณะหัวใจแห่งตัวเมืองของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงในไม้เคยเต็มไปด้วยขี้เหี้ยเศษเหลือของวัสดุก่อสร้างปัจจุบันได้ถูกปรับเป็นสวนสนุกสำหรับเด็กน้อยโดยมีสไลเดอร์เตียงล้อซ้อโอนซาและอื่นๆอย่างครบถ้วนหนังใจชันพลเมืองนครสิจาจวงมาพาลูกมาลินอยู่แห่งนี้แล้วว่าด้วยความดีใจว่าสภาพแวดล้อมงามขึ้นลูกก็มีบอลลิงใหม่ในสุมปีมมมานี้นครสิจาจวงได้เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่างๆเสื่อมยุ่งแนวความเขตที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยเขาในการปรับปรุงตัวเมืองเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวยกระดับคุณภาพสวนสาธารณะและโครงการอื่นในโครงการยกระดับพื้นที่สีเขียวเทศบาลเมืองและโครงการอื่นหลั่นแต่ให้สร้างอุปกรณ์สนุกที่เหมาะสมสำหรับเด็กน้อยสถานที่พักผ่อนสำหรับเด็กน้อยและทั้งยังพื้นอ่อนนุ่มอยู่สวนสาธารณะใหญ่ต่างๆก็ได้กำหนดเขตเคลื่อนไหวสำหรับเด็กน้อยในวัยอายุต่างๆโดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงด้วยการปูพื้นที่ปลอดภัยและอ่อนนุ่มเห็นให้เด็กน้อยเยาวชนสามารถเล่นหลินได้ยังปลอดภัยและเบิกบานมวลซืนการที่แบบมิตรกับเด็กน้อย บ่เพียงแต่แสดงออกในการออกแบบทั้งพื้นที่เท่านั้นยิ่งแสดงออกในเครือข่ายการบริการในทุกด้านในฐานะเป็นจุดทดลองสุดทำอิฐที่สั่งตัวเมืองเป็นมิตรกับเด็กน้อยและรับสารในทั่วประเทศแต่คนทั้งชาแขวนหูหนานจีนเป็นอ้อมความต้องการในทุกระยะแห่งการเติบใหญ่ของเด็กน้อยได้สั่งเครือข่ายการบริการแบบครบวงจรที่บกคุ้มหงเขียนครอบครัวและสังคมอยู่หงเขียนหวนช่วงมาหลานชานที่สังกัดหงเขียนปฐมสิเย็นนครฉางชามีส่วนพักแห่งหนึ่งมีพักสนิทต่างๆเติบใหญ่เป็นอย่างดีพวกน้องหนักเฮียนสามารถปลูกพักด้วยตนเองสัมผัสกับความหวนซืนของการออกแห่งงานท่านเถาหยวนหยวนผู้อำนวยการหงเขียนเกาวาพวกเขาบ่แม่นบัดนี้สั่งเพื่อเด็กน้อยแต่มันรวมกับเด็กน้อยบัดนี้สั่งน้ำกันอยู่ในห้องเฮียนร่อนแดได้ติดตั้งไฟที่บ่อันตรายต่อสายตาหัวป้องกันความปลอดภัยพื้นอย่างนุ่มในสนามกีฬาซึ่งถูกบอลร่อนแดได้พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กน้อยในด้านการเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็กน้อยนครฉางชาได้ร่วมมือกับสถาบันปิมปัวแห่งต่างๆเปิดซองทั้งสีเขียวเพื่อป้องกันเด็กหญิงและช่วยเหลือสุขเสริญสุขยู่การบริการครบวงจรสำหรับคดีล่วงล้ำสิทธิ์ของผู้บ่แดมอายุเกษียณส่วนด้านการศึกษาในครอบครัวอยู่ทั่วนครฉางชาได้สั่งจุดบริการสี่น้ำการศึกษาในครอบครัวอยู่152เขตสุมสนปี2025ยังได้จัดกิจกรรมค้นหาความงามของตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยและกิจกรรมเฉพาะสำหรับพ่อแม่กับเด็กน้อยเห็นให้เด็กน้อยเติบใหญ่ขึ้นในความเบิกบานมวลซืนท่านหูเลี่ยงพลเมืองนครฉางชาคนหนึ่งอุทานออกมาอยู่เขตซุ้มซนมีลักสูตรการศึกษาในครอบครัวโดยบ่อเก็บคาอยู่ในสวนสาธารณะก็มีสนามลินสำหรับเด็กน้อยซึ่งได้ซอยแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการเบิ่งแยงลูกพวกเขาหู้สึกมีความสะดวกยิ่งขึ้นนับแต่ปี2022ไปต้นมานครฉางชาจวงได้ให้บริการสักยาวัคซีน HPV โดยบ่อเก็บคาให้แม่หญิงที่มีอายุ14ปีในทั่วนครทั้งดำเนินการกวาดกระดูกสันหลังให้หนักเฮียนในหุ่งเฮียนปฐมและมัธยมทั้งได้เก็บกำข้อมูลด้านสุขภาพเข้าในระบบให้พร้อมกันนั้นเพื่อป้องกันความปลอดภัยด้านการเดินทางให้แก่เด็กน้อยยังได้เปิดบริการขี่รถแม้โดยบ่อเก็บคาสำหรับหนักเฮียนปฐมเด็กน้อยและผู้ปกครองได้เปิดเส้นทางรถเมล์บ่อเสียค่าสำหรับนักเรียนประถม18สายหนังตู่เฉียนเฉียนพลเมืองนครฉางชาจวงว่าว่าบ่ว่าแม่นไปสวนสาธารณะหรือห้องหมอล้วนแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กน้อยมาตรการเหล่านี้ถือว่ามีความอบอุ่นหลายเฮ็ดให้เด็กน้อยเติบใหญ่ขึ้นอย่างแข็งแรงและม่วนซึนกว่าเก่าถ้าหากว่าการออกแบบเพื่อเด็กน้อยส่องแสงให้เห็นความเอาใจใส่ของตัวเมืองการปฏิสังหวมกับเด็กน้อยได้ส่องแสงถึงสติปัญญาของตัวเมืองอยู่หนักขอนจาซิงแขวนเจือเจียงเด็กน้อยได้มีส่วนหวมเข้าในด้านต่างๆของการคุ้มครองเขตสุมสนและการก่อสร้างตัวเมืองกลายเป็นสีสันพิเศษในการสั่งตัวเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยอยู่ในห้องเคลื่อนไหวของเขตสุมสนกันชวนตาแสงกันผูเมืองไห่เย็นนครจาซิงมีตังน้อยแปดน้อยอ้อมเป็นวงอยู่แห่งนี้กำลังดำเนินกองประชุมปรึกษาเบี้ยงานของคณะเด็กน้อยสังเกตการยังคึกคืนน้องหยางหยางที่มีอายุ10ปีประกอบความเห็นก่อนมูบาไฟอยู่ในเขตสุมสนสามารถออกแบบให้เปิดปิดตามเวลากำหนดเหตุแนวนี้จะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้หลายกว่าเด็กสายอีกคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วว่าว่าอยู่เขตสุมสนเก่าถูกแหงสามารถสั่งเขตเคลื่อนไหวสามารถเล่นปิงปองและเล่นหมากฮุกผู้เฒ่าเขามีปอนผักพรและบันเทิงคำเห็นของเด็กน้อยเหล่านี้ล้วนได้ถูกบันทึกไว้ในบทบันทึกการปรึกษาเบี้ยงานของเด็กน้อยในเขตสุมสนท่านหนังหยางจื่อฟางประธานสหพันธ์แม่หญิงตาแสงกันผูว่าว่าพวกเด็กน้อยมีสายตาที่แหลมคมเขาเจ้าสามารถค้นเห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ปอคอยจะเบิ่งเห็นได้ดังนั้นเขตสุนสนจึงตกลงมอบห้องเคลื่อนไหวห้องนี้ให้พวกเด็กน้อยประทับเองสั่งเป็นสถานที่ปรึกษาเบี้ยงานโดยเฉพาะปัจจุบันอยู่ทั่วนครจาซิงมีขนาดเด็กน้อยสังเกตการ400กว่าคณะ ยังได้เผยแพร่คำสิ่งน้ำพฤติกรรมของขนาดเด็กน้อยสังเกตการและคู่มือคำเห็นของขนาดเด็กน้อยสังเกตการทั้งได้สุขยู่การสร้างกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกิจกรรมจำลองสภาปรึกษาการเมืองแนวอักษรเหือแดงของนครจาซิงยิ่งได้ยกระดับคำเห็นของเด็กน้อยให้เป็นข้อเสนอทั้งการเพื่อยืนให้ขันเทงและติดตามการดำเนินงานนับแต่ปี2019เป็นต้นมาได้หีบโหมข้อเสนอของเด็กน้อย 2,000 กว่าข้อและนั่น16ข้อได้หันเป็นข้อเสนอของสภาปรึกษาการเมืองยังเป็นทั้งการและถือจัดเข้าวาระพิจารณาเวียกงานขององค์การปกครองนครจาซิงท่านหนังโจเหลยของประธานสหภาพแมงหญิงนครจาซิงเจ้งไห่ฮู่ว่าสำหรับเด็กน้อยในวัยอันอยู่ต่างกันสามารถมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบดังกันเช่นเด็กน้อยอายุ3ปี56ปีสามารถแสดงความปรารถนาต่อสวนสาธารณะด้วยรูปแบบนักเรียนประถมและนักเรียนมัธยมที่มีอายุ7ปี52ปีดำเนินไปตามทุกขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบซึ่งรวมทั้งการสังเกตการสำรวจเก็บกำข้อมูลและยืนคำเห็นนักเรียนมัธยมที่มีอายุ13ปี58ปีกับของความสภาปรึกษาการเมืองแบบจำลองโดยลุ้งเลิกปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองตัวเมืองจากการปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐานความสูง1เมตรอยู่นครศรีจาจวงฮอดเครือข่ายการบริการแบบครบวงจรอยู่นครถังชาตลอดฮอดเด็กน้อยมีส่วนร่วมเข้าในการคุ้มครองตัวเมืองอยู่นครจาซิงตัวเมืองหนักมือหนับหลายของจีนพร้อมเห็นไห้แนวของขีดที่แบบมิดกับเด็กน้อยหันเป็นผลประโยชน์ตัวจริงให้ชีวิตการแบ่งอยู่ของประชาชนคือดังผู้นำเมืองคนหนึ่งกล่าวว่าดำรงชีวิตอยู่ในตัวเมืองคือแนวนี้จะสามารถสัมผัสถึงแสงสว่างในสายตาของเด็กน้อยท่านผู้ฟังที่ทานหับฟังพันใบนั้นแมนสภาพที่ประเทศจีนสุขอยู่การสร้างตัวเมืองที่แบบมิดกับเด็กน้อยบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟัง

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังเด็กน้อยเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติคือความหวังของชาติการเติบใหญ่อย่างเข้มแข็งของเด็กน้อยทั้งหลายเป็นสิ่งที่ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนมีความห่วงใยเสมอฉะนั้นและญาติท้ายของรายการมื้อนี้รองมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องราวของท่านสีจิ้นผิงกับเด็กน้อยเยาวชนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังวันที่29พฤษภาคม2013ก่อนวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาใกล้จะหมุนเวียนมาถึงซึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลครั้งทําอิฐภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านสีจิ้นผิงที่หาก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เดินทางไปเยี่ยมยามวังเยาวชนนครหลวงปักกิ่งและส่งคำอวยพรอันประเสริฐไปทางเด็กน้อยเยาวชนจำนวนมหาศาลในทั่วประเทศจีนในนามเพื่อนมิตรใหญ่คนหนึ่งอยู่สถานที่จัดกิจกรรมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีบัตรระบุความมุ่งหวังห้อยเต็มต้นเด็กน้อยเยาวชนที่มาจากเขตฐานที่มั่นของการปฏิวัติเด็กเฝ้าเฮือนในบ้านสุนบทเนื่องจากพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างถิ่นและอื่นๆได้หุ่มอ้อมโตท่านสีจิ้นผิงเพื่อเล่าความมุ่งหวังของตนสู่พันฟังท่านสีจิ้นผิงเงือกหัวและตอบพับด้วยห้อยยิ้มพร้อมทั้งบอกเด็กๆทั้งหลายว่า
1: ความมุ่งหวังของข้าพเจ้าในณที่นี้คือพวกหลานต่างจะสมหวังดังใจปรารถนา
0: ท่านสีจิ้นผิงยังกล่าวเน้นนักว่า
1: พวกหลานเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าคือความมุ่งหวังอันใหญ่ที่สุดของพวกเขา
0: เสียงเว้าอันอุบอุ่นที่เต็มไปด้วยพลังได้สี่บอกทั้งเป้าหมายและความคล้องคล้อยของท่านสีจิ้นผิงที่มีต่อเวียกงานเด็กน้อยเยาวชนท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าแม่นโยนำการปลูกจิตสำนึกน้ำใจฮักชาติมาแต่เยาว์ไว้ตอนยังเป็นเด็กน้อยท่านสีจิ้นผิงเคยฟังแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับหยวนเฟยวีรชนแห่งชาติสมัยบูฮั่นจีนที่จงรักภักดีและต่อปุญแทนคุณประเทศชาติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ของหยวนเฟยใส่เข็มสักตัวหนังสือที่ว่าต่อปุญแทนคุณประเทศชาติใส่หลังของหยวนเฟยเพื่อเป็นคติเตือนใจท่านสีจิ้นผิงได้ถามแม่ว่าปักเข็มใส่หลังมันบ่เจ็บหลายบ่แม่ตอบว่าเจ็บแท้แต่ก็อดทนและจดจำคำว่าต่อบุญแทนคุณประเทศชาติไว้ในใจให้ดีท่านสีจิ้นผิงจึงได้จดจำคำนี้ไว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและคำนี้ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่เพิ่นจะมุ่งมั่นแสวงหาตลอดชีวิตปี2014ท่านสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยี่ยมยามเด็กน้อยเยาวชนอยู่ห้องเรียนปฐมซนเผาเมืองหายเตี้ยนนครหลวงปักกิ่งเพิ่นได้แบ่งปันเรื่องเล่าดังกล่าวให้หลานน้อยนักเฮียนทั้งหลายฟังเพื่อปลูกจิตสำนึกความหักบ้านเกิดเมืองนอนและประเทศชาติไว้อยู่ในส่วนลึกหัวใจของเด็กน้อยทั้งหลายการหักประเทศชาติคือพื้นฐานแห่งการคงตัวและการสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านสีจิ้นผิงให้ความสำคัญต่อเวียกงานการปลูกจิตสำนึกน้ำใจหักชาติให้แก่เด็กน้อยเยาวชนมาโดยตลอดในโอกาสพบป้าโอล้มกับเด็กน้อยเยาวชนพันได้ให้คำสั่งสอนต่างๆเซน
1: พฤติกรรมสามขวบบอกนิสัยฮอดเท่าพวกเขาอบหมบ่มสอนลัทธิหักชาติก็แม่นเริ่มจากเยาว์ไว้เซนเดียวกันอุดมการสำคัญที่สุดในชีวิตก็ควรติดพันกับประเทศชาติและประชาชนอย่างนักแน่น
0: สามารถเว้าได้ว่าคำสั่งสอนอันจริงใจนี่ได้ซีน้ำให้เด็กน้อยเยาวชนเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและยวงบาดเก้าทำอิฐให้ดีท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าแมนโยนำการทำเฮียนเพื่อยกสูงระดับจิตใจการออกกำลังกายเพื่อยกสูงคุณภาพด้านร่างกายการเติบใหญ่ยังมีสุขภาพเข้มแข็งและพัฒนาอย่างรอบด้านของเด็กน้อยเยาวชนคือความห่วงใยที่อ่อนโยนที่สุดอยู่ในใจของท่านสีจิ้นผิงพันเอาใจใส่และฮักแพ้งเด็กน้อยทั้งหลายบ่ว่าในด้านการเฮียนหรือการดำรงชีวิตของเด็กน้อยล้วนแต่เป็นจุดสูงที่พันเอาใจใส่มาโดยตลอดในระยะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่ท้องถิ่นพันได้เอาใจใส่ว่าอาหารการกินของเด็กน้อยอยู่ห้องเฮียนดีหรือบ่ นโยบายอาหารเที่ยงตามหลักโภชนาการสำหรับนักเรียนได้รับการปฏิบัติขึ้นแล้วหลายแล้วนอกนี้เพิ่นยังได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการพัฒนาหอบด้านทั้งคุณสมบัติปัญญาศิลปะพละและแห่งงานของเด็กน้อยเพิ่นเน้นนักว่า
1: ต้องยึดมั่นถือคุณสมบัติศึกษาไปก่อนปลุกระดมให้เด็กน้อยทั้งหลายมาออกกำลังกายเมื่อออกกำลังกายให้หลายขึ้นเด็กตุ้ยและเด็กใส่แว่นตาก็จะลดหน่อยลง
0: ท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่ายังอยู่น้ำการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้แก่การเติบใหญ่อย่างเข้มแข็งของเด็กน้อยเยาวชนจีนมีคำสุภาษิตว่าภารกิจปลูกไม้ใส่เวลา10ปีแต่ภารกิจสร้างคนใส่เวลา100ปีการบำรุงสร้างเด็กน้อยเยาวชนให้ดีเป็นนาทียุทธศาสตร์ที่พัวพันถึงอนาคตของชาติท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
1: คณะพรรคและองค์การปกครองทุกขั้นก็คือวงการต่างๆในสังคมล้วนแต่ต้องให้ความสำคัญต่อเวียกงานการบ่มเพาะและสร้างอนาคตเอาใจใส่และหักแพงเด็กน้อยเยาวชน
0: ในเวลาเยี่ยมยามเด็กน้อยโยห้องเลี้ยงเด็กอนาถาที่นครฮอฮอดเขตปกครองตนเองมงโกไนท่านสีจิ้นเพียงได้เว้าด้วยความดูดดื่มว่า
1: ทั่วสังคมควรมีความหักความแพงต่อเด็กน้อยโดยเฉพาะแมนเด็กกำพร้าและเด็กพิการร่วมกันพยายามเฮ็ดให้เขาเจ้าเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพแข็งแรง
0: ตอนลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามห้องเฮียนปฐมตาแสงจงยี่เมืองฉือจู่กำแพงนครจงกิงที่อยู่ส่วนเล็กเขตผู้ดอยท่านสีจิ้นเพียงได้มีคำสี่น้ำว่า
1: ต้องรับประกันให้เด็กน้อยของเขตผู้ดอยที่ทุกข์ยากได้เข้าห้องเฮียนเพื่อรับการศึกษาให้เขาเจ้ามีวัยเด็กที่มีความสุขและความเบิกบานมวลซื่น
0: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มีนาปี2025ใกล้จะหมุนเวียนมาถึงท่านสีจิ้นเพียงได้ทรงสารส้มเสยต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่9ของกองเยาวชนบุกเบิกจีนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อยู่นครหลวงปักกิ่งเพิ่นได้เน้นนักอีกครั้งนึงว่า
1: สร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่ดีเพื่อการเติบใหญ่อย่างปลอดใสของเด็กน้อยเยาวชน
0: แนวใดก็ดีทุกคำซี่น้ำของท่านสีจิ้นเพียงล้วนแต่เป็นความห่วงใยและความหักแพงอันลึกซึ้งที่มีต่อเด็กน้อยเยาวชนทั้งหลายท่านผู้ฟังภายใต้การเอาใจใส่ซุกโยกของท่านสีจิ้นเพียงท้องถิ่นต่างๆและภาคส่วนต่างๆของจีนได้สุ่มใส่สนองการปกปักรักษาอย่างหอบด้านให้แก่เด็กน้อยเยาวชนได้เติบใหญ่อย่างเข้มแข็งการค้ำประกันด้านนโยบายและระเบียบการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งจีนได้ซุกยู่การก่อสร้างระบบการศึกษาด้านทฤษฎีการเมืองแนวเขตแบบเสื่อมยงกับโรงเรียนประถมมัธยมและสถาบันการศึกษาสั้นสูงเพื่อสร้างค่านิยมอันถูกต้องให้แก่เด็กน้อยทั้งหลายปั่นกับเน็บกระดุมเม็ดทำอิฐในชีวิตให้ดีเขตทดลองการศึกษาวิทยาศาสตร์ห้องเรียนทดลองการศึกษาวิทยาศาสตร์สั้นประถมและมัธยมได้ปกคลุมตัวเมืองและชนบทในทั่วประเทศจีนเพื่อนำพาเด็กน้อยทั้งหลายตั้งความฝันแห่งวิทยาศาสตร์จากการจัดวีซ่าเฮียนกีฬามือละมงเฮียนฮอดการจัดเวลาพักผ่อนขันมงเฮียน15นาทีเฮ็ดให้เด็กน้อยทั้งหลายได้ออกกำลังกายอย่างเบิกบานมวลซื่นจากการตั้งนาขยายหลักสูตรศิลปะศึกษาฮอดการจัดตั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะเพื่อล้อเลี้ยงจิตใจของเด็กน้อยทั้งหลายการออกแห่งงานได้กลายเป็นวีซ่าบังคับเพื่อปลูกจิตสำนึกการส่งเสริมการออกแห่งงานและเข้าหลบการออกแห่งงานตั้งแต่ยังน้อยนับแต่ปี2012เป็นต้นมาศูนย์กลางพกมนิจีนได้จัดเอาการปฏิบัติหลักการถือเด็กน้อยเป็นบูริมาซิดเข้าในสภาพรวมของเวียกงานพรรคและรัฐบาลเพื่อสุขอยู่ปฏิบัติเป็นเอกภาพกันปรับปรุงระบบระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์ขึ้นเผยแพร่แผนการแห่งชาติฉบับต่างๆเซ็นแผนการพัฒนาเด็กน้อยจีนปี2021หา2030แผนการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านการศึกษาปี2024หา2035เป็นต้นปรับปรุงกฎหมายต่างๆเป็นต้นแมนกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคนที่บ่ทันเต็มเกษียณอายุกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมของคนที่บ่ทันเต็มเกษียณอายุและอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันความปลอดภัยของเด็กน้อยทั้งหลาย วันที่30พฤษภาคม2014โยห้องศิลปะเขียนงามของโรงเรียนปฐมซนเผาเมืองไห่เตี้ยนนครหลวงปักกิ่งบรรดานักเรียนของคณะศิลปะเขียนงามกำลังเขียนคติเตือนใจคำอู่ฮั่นด้วยฝอยเขียนท่านสีจิ้นเพียงได้ติดตามชมอยู่ข้างๆครูสอนศิลปะเขียนงามได้เชิญให้เพิ่นเขียนทอนสุดท้ายสำหรับตัวหนังสือจีนที่ว่าจงกัวเมิงแปลเป็นลาวว่าความใฝ่ฝันของจีนท่านสีจิ้นเพียงบ่ได้เขียนหากได้บอกหลานน้อยนักเรียนทั้งหลายว่า
1: ความใฝ่ฝันของจีนต้องอาศัยพวกหลานเพื่อบรรลุผลเป็นจริงเป้าหมายสู่ซนห้อยปี2ประการต้องอาศัยพวกหลานสู่ซนอย่างตัวเนืองแบบแลนต่อไม่ดังนั้นพวกหลานเขียนทอนสุดท้ายนั่นเด
0: ้อสามารถเว้าได้ว่าการเขียนทอนสุดท้ายสำหรับตัวหนังสือจีนที่ว่าความใฝ่ฝันของจีนเป็นคำสั่งสอนและความมุ่งหวังที่ท่านสีจิ้นเพียงในน้ำเพื่อนมิตรใหญ่ฝากไว้น้ำเพื่อนมิตรน้อยทั้งหลายท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องราวของท่านสีจิ้นเพียงกับเด็กน้อยเยาวชนขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการพวกเขาในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าหนีเฉี่ยวฉิไลเจิ้นเหาคั่นไปเป็นลาวว่าหอยยิ้มมีเสน่ห์เพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าเฉี่ยวหายจื่อต้าเมิงเฉียงไปเป็นลาวว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนไว้สหายพรแก่มิตรรายการทุกท่านจงมีความสุขสม

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน
3: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสดทางฟัง
3: โดยรายการนี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาลงกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็สามารถเรียนรู้ประเทศจีนได้หลายขึ้นอีกเติม
1: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตึมอีกแมนสามารถที่ต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ้มแพงว่าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทำอิฐที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ทุกอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: ในระยะนี้มีหุบเงาเรื่องหนึ่งจะเป็นหน้าเบิ่งหน้าสมหลายเงื่อนว่าจดหมายหักถึงยาคุมแพงอาจารย์ยังบ่ได้สมดีหากก็เริ่มสายอยู่ขอบเขตประเทศจีนประมาณ1เดือนแล้ว
3: โอ้แม่นว่า
1: แม่น
3: ยังบ่ทันได้สมเถื่อแท้ซะน่ะแม่นหุบเงาเกี่ยวกับความหักของตู้เมตู้วะ
1: ก็คล้ายๆกันหันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ได้แสดงให้เห็นประวัติของคนพงกรในสมัยซุ้มปี1940หาปี1970ในคราวนั้นชาวจีนโดยซัพพอร์แมนผู้ใช้ยูนาควันแต้จิ๋วของแขวงกวางตงจีนไปหาเลี้ยงชีพอยู่ต่างประเทศคือไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นแต่เมียและลูกมีแต่ดำรงชีวิตอยู่จีน
3: โอ้แล้วสันมีแต่ผ่านกันเขียนจดหมายหากันเพื่อฝากความคิดฮอดคิดถึงได้เนาะคันถ้าบ่เป็นแบบนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเว้าถึงการคมนาคมนี่ก็ยังบ่ทันมีความทันสมัยคือปัจจุบัน
1: แม่นแล้วขุมแพงเว้าถึงต้องแล้วมันก็ได้แสดงให้เห็นสภาพการพัฒนาที่ลำบากและมานะจิตอดทนของประชาชนในคำนั้นเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกมีแต่ออกไปนอกเฮ็ดเวียกถึงจะจากกันแสงไก่ก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องเห็นแนวนี้จึงจะสามารถมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: จะก็คือว่าเป็นจิตใจแห่งความหักที่ล้ำคาของคนในยุคนั้นในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆขึ้นแนวนี้แล้วความจริงและความจงหักภักดีตัวความหักนั้นก็ถือว่ามีให้กันและกันหลายยิ่งขึ้น
1: แมนและย้อนได้รับความนิยมสมชอบหลายอยู่จีนบานี่หูบเงานี่จะเริ่มออกสายอยู่ต่างประเทศและเขตแคว้นอื่นอยู่ในโลกแล้ว
3: และหุ่มแพงก็จะหาโอกาสสร้างเงินไขให้ได้เบิ่งให้ได้เบิกบานเป็นขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่อยากจะว่าว่าโชคดีที่พวกเขาได้เกิดอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคที่มีโอกาสที่ได้เห็นและก็ได้พบปะหรือว่าพบการสมใส่เรียกงานการคมนาคมที่เจริญและมีความทันสมัยการไปมาหาสู่กันก็ด้วยเงื่อบินด้วยรถไฟคมไวสูงและก็อื่นๆโทรหากันก็สามารถโทรเป็นวิดีโอคอลได้ถือว่าสะดวกสบายหลายถึงจะบ่ได้อยู่ซึ่งหน้ากันแต่ก็สามารถคลายความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวได้ถึงจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ตาม
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นเฮือบินรถไฟความไวสูงรถไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องกลจักรมนุษย์เป็นต้นล้วนแต่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เกษนาก็รู้สึกว่าตนเองโชคดีหลายที่ได้เห็นเทคนิคที่ก้าวหน้าคือแนวนี้
3: จะแม่นแท้และเมื่อเข้าถึงรถไฟฟ้าของจีนนี้ก็เห็นว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดหลายในปัจจุบันซึ่งอยู่ลาวนี่ก็ได้มีการเรียกว่ามีความนิยมสมใส่รถไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนหลายได้เกษนาโดยรัฐบาลได้มีการเปิดไฟเขียว พื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้สมใช้รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นทั้งเป็นการลดพรการเพิ่งพาพลังงานจากต่างประเทศและล่าสุดนี้เมื่อบุรุษที่ผ่านมานี่รัฐบาลลาวยังได้วางนโยบายที่ห้ามนำเข้ารถกินน้ำมันหรือว่ารถกินน้ำมันเสื้อไฟนี่นะเพื่อเป็นการเพิ่มนโยบายแต่ทั้งเป็นการเพิ่มนโยบายด้านภาษีให้แก่ผู้นำเข้ารถไฟฟ้าตัวนี้เลย
1: แม่นใจเนาะเราแท้รถไฟฟ้าจำแนนี้ชุดดีเด่นหลายประหยัดเงินนั่งอยู่ในรถก็รู้สึกสบายมีระบบอัศริยะและพิเศษว่าวสำหรับเขตสนามแล้วมันบ่มีกินน้ำมันอันนี้สำหรับผู้ที่มักเมาโหลดจะดีหลายเน
3: า
1: ะ
3: ถือว่าดีแท้ๆเพราะว่าบ่มีกินน้ำมันโหลดเข้ามาในรถเด
1: ้แม่น
3: และสำคัญก็คือเวลาขับขี่นี่ก็บ่มีเสียงรบกวนนะขับขี่มีความทุ่นเทียงเวลาเร่งความไวนี่ก็ถือว่าออกตัวดีพิเศษเป็นมีระบบอัศริยะที่สามารถช่วยในการขับขี่ได้คิดว่าในต่อหน้านี่ก็อาจจะมีฮอเพื่อที่สามารถบินขึ้นฟ้าได้ป่ะจ๊ะ
1: อันนี้คิดว่ายังต้องพยายามค้นคว้าเทคโนโลยีตรงอีแต่แน่นอนว่าคงจะมีเมื่อใดเมื่อหนึ่งก็อาจจะให้พวกเขาเห็นเอาพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมัวมวนจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาล้มกันต่อ
3: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขขอบุญบารมีสื่อให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่ร่วมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลงที่มีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: บทเพลงพันไปบางบางคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนในรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลงที่มีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงรถไฟฟ้าที่ได้นิยมสมใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันนับมาฮอดท้ายเดือนพฤษภาปีนี้ปริมาณการนำใช้รถพลังงานไฟฟ้าของจีนได้บรรลุถึง50,180,000 คันแล้วตามที่องค์การพลังงานสากลหรือ IEA ได้มีการเปิดเผยบทรายงานประจำปีเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าโลกปี2026โดยแสดงให้เห็นว่าภายใต้เบื้องหลังมหาภาคการหันเปลี่ยนรูปแบบรถไฟฟ้าในโลกปัจจุบันการปะทะกันอยู่ตะเวนออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆความเฮ็ดให้หลายประเทศและผู้บริโภคทั้งหลายต้องได้พิจารณาปัญหาการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ
0: แม่นแล้วก่อนย้อนว่าภายใต้สภาพความบ่แน่นอนแบบนี้จึงได้เฮ็ดให้รถไฟฟ้าเกิดมีการเติบโตที่แข็งแกร่งตามสถิติจาก IEA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกในปี2025ได้เพิ่มขึ้นประมาณ20%บรรลุหลายกว่า20,000 คันการจำหน่ายรถไฟฟ้ากว่าอัตรา20%ของการจำหน่ายรถใหม่ซึ่งนี่ก็หมายถึงว่าใครรถหากขั้นใดจะมีรถไฟฟ้า1 คัน
1: และเบื้องจากเขตแคว้นแล้วจีนยังแม่นตลาดรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือเก่าบทรายงานดังกล่าวยังได้ชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจผลิตรถของจีนนี้ได้สนองประมาณ60%ของการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวและนครหลวงบางกอกประเทศไทยปรากฏมีรถไฟฟ้ายี่ห้อของจีนสัญจรไปมาอย่างบ่ขาดซึ่งกลายเป็นภาพประจักษ์ตาอยู่ตามท้องถนนในประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนอินโดนีเซียก็ได้มีการอิงสายทาแหงด้านบ่แฮของท้องถิ่นเพื่อสร้างตรงโซ่อุตสาหกรรมด้านหม้อไฟขณะที่เครือข่ายการจำหน่ายและการบริการด้านพลังงานใหม่ของมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็สืบต่ออยู่ในระดับขั้นท้องถิ่นแล้วและมีขอบเขตการปกคลุมทั่วประเทศ
0: ปัจจุบันรถพลังงานใหม่ของจีนพร้อมฝังหักเลิกอยู่ตลาดอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ถือเอาการหัวมือประสานงานอย่างล้ำโตในตงโซอุตสาหกรรมครบวงจรเป็นขวาต่อเพื่อหัวมือกับประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้วางแผนวาดใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: และเป็นเวลาโดดนานมาแล้วที่ตลาดรถยนต์ของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ถูกครอบงำโดยยี่ห้อรถน้ำมันแบบดั้งเดิมและถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ใจกลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตรถน้ำมันเสื้อไฟระดับโลกอย่างไรก็ตามเคียงคู่กับคลื่นกระแสแห่งการหันเป็นแบบไฟฟ้าและหันเป็นแบบอัจฉริยะของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังแพร่หลายไปในทั่วโลกนั้นเฮ็ดให้อุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ภาคพื้นอาเซียนได้ต้อนรับโอกาสครั้งประวัติศาสตร์แห่งการหันรูปแบบการพัฒนาก็คือการยกระดับกองประชุมเวียดงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศของลาวจัดขึ้นประจำปี2025-26ในเมื่อบดลผ่านมานี้ได้วางเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ชัดเจนว่าต้องเฮ็ดให้รถพลังงานไฟฟ้านี่กว่าเอา30%ของพาหนะต่างๆในทั่วประเทศลาวเมื่อฮอดปี2030
0: พร้อมเกี่ยวกันนั้นล่าสุดในวันที่12 พฤษภาคม 2026นี้รัฐบาลลาวได้ออกแจ้งการเลขที่602/หน.ย.โดยระบุว่า1. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของโจสวาเขาการน้ำข่าวรถทีน้ำใส่น้ำมันเสื้อไฟทุกประเภทจนหมดปี2026ยกเว้นพาหนะขนส่งโดยสารพาหนะขนจักรรถบรรทุกที่หับใส่ของการและการผลิตพาหนะหับใส่วีซ่าเฉพาะพร้อมนั้นก็ให้ค้นคว้านโยบายเพื่อลดพรผลเสียหายของบรรดาบริษัทน้ำข่าวรถที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว
1: 2. ให้กำหนดโครงสร้างราคารถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วให้ละเอียดโดยกำหนดให้ได้ราคาออกจากโรงงานค่าขนส่งค่าภาษีอากรพิดานกำไรของรถแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อเพื่อบ่ให้บริษัทที่นำเข้ารถไฟฟ้านั้นเก่งกำไรหรือว่าขายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงในเวลาที่สังคมมีความต้องการการนำใช้รถไฟฟ้าที่สูงคือแนวนี้ย้อนว่ามีการโจ๊ะการนำเข้ารถที่กินน้ำมันเสื้อไฟ ถ้าเห็นว่าบริษัทใดสวยโอกาสขึ้นราคารถไฟฟ้าแบบบ่สมเหตุสมผลแม่นให้มีมาตรการเด็ดขาดปรับใหม่บ่ใส่โทษบ่เป็นต้น
0: 3สำหรับรถไฟฟ้า1ห้อยส่วนห้อยที่มีราคาต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐแม่งให้ยกเลิกการเก็บค่าซื้อที่นำเข้าทันทีรถไฟฟ้า1ห้อยส่วนห้อยที่มีมูลค่าแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและรถพลังงานทั้งเลือกแม่นให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค้นคว้าขึ้นเกี่ยวกับการเก็บค่าซื้อที่นำเข้าโดยค้นคว้าอิงตามนโยบายการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการต้านการฟุ่มเฟือยและการจำกัดการไหลออกของเงินจากต่างประเทศ
1: และ4เป็นเร่งให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการนำใช้สมใช้รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดพร้อมทั้งมีการสมทบกับบรรดาองค์การปกครองอ้อมข้างศูนย์กลางและองค์การปกครองท้องถิ่นในทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาบริษัทที่เฮ็ดกิจการติดตั้งสถานีหัวสากไฟฟ้าโดยให้มีนโยบายพิเศษต่อการนำใช้พื้นที่หรือว่าที่ดินที่อยู่ในการคุ้มครองของศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อนำใช้เขาในการติดตั้งสถานีหัวสากรถไฟฟ้า
0: พร้อมนั้นให้ฮีพอนกำหนดราคาไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนติดตั้งสถานีหัวสากไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชนในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้เน้นเป็นพิเศษให้กระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนที่เกี่ยวของฮีพอนจะตามปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวตามพาระบทบาทของตนโดยไว
1: ้ซึ่งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดียวในการเล็งสุกยู่กันหันรูปแบบการพัฒนาด้านคมนาคมให้หันเป็นแบบไฟฟ้าก็คือการอ้าแขนโอบกอดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศในอาซีตะวันออกเสียงใต้ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้พวกเราพักกันตื่นอีกจังหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากรายการของเราอีกแล้วจึงกลับมาลบกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหงแพงเลขเกษนาตามเนื้อรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังว่าบทเพลงที่พวกเขาเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซืนผ่อนคลายอารมณ์ให้กับทุกท่านที่พร้อมฟังรายการพวกเขาอยู่ในขณะนี้
0: บางที่นี่ผู้ตามนั้นไล่กันแต่ล้มกันเบาเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าอยู่แล้วก็คือรถไฟฟ้าในตลาดอาเซียนบานี่พวกเขามาล้มกันต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงมีรายงานให้ฮู้ว่าในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถพลังงานใหม่ของอาเซียนปริมาณการจำหน่ายรถพลังงานใหม่ในปี2025ของไทยบรรลุการเติบโตแบบก้าวกระโดดในนั้นยี่ห้อจีนแม่นคล้องตำแหน่งผู้นำหน้าตลาดอยู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงในต้นปี2026นี้รถไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยที่เป็นยี่ห้อของจีนนี่มีส่วนแบ่งตลาดของรถไฟฟ้าในไทยลื่นกายวิสาหกิจรถยนต์ของญี่ปุ่นเป็นข้างทำอิฐสื่อมวลชนไทยต่างๆก็ได้มีการตีราคาว่ารถพลังงานใหม่ของจีนพร้อมสุขยู่กันหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาและการยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยอย่างหอบด้านโดยได้ช่วยไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการส่งออกรถพลังงานใหม่ในอาเซียนตะวันออกเสีย

0: และแตกต่างกันของประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อย่างแม่นยำ
1: พร้อมเดียวกันนี้ขบวนการหั่นเป็นตัวเมืองในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เล็งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ความต้องการในการเดินทางแบบคาร์บอนต่ําและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนก็นับมือนับเพิ่มขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียที่มีทรัพยากรบอร์แฮนิเกนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งเป็นการสนองการรับประกันด้านทรัพยากรที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมหม้อไฟในทั่วโลกอีกด้วยสิ่งที่แตกต่างกับรูปแบบการส่งออกรถสำเร็จรูปแบบดั้งเดิมคือในเวลาล่วงลึกขยายธุรกิจอยู่ตลาดอาเซียนวิสาหกิจผลิตรถยนต์ของจีนได้ยึดมั่นในแนวคิดต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยได้สุ่มใส่การร่วมกันสร้างตองโซอุตสาหกรรมครบวงจรอยู่ขันท้องถิ่นและการพัฒนาร่วมกันสุ่มใส่หลายกว่าเก่า
0: อยู่อินโดนีเซียเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ล้มทุนและสร้างโดยวิสาหกิจจีนได้รับการจัดตั้งปฏิมาตัวจริงโดยได้ทะลุลงตองโซอุตสาหกรรมครบวงจรนับแต่การขุดค้นบ่อแฮการผลิตหม้อไฟพอดการผลิตรถสำเร็จรูปโดยได้หันทรัพยากรบ่อแฮอยู่ท้องถิ่นให้กลายเป็นผลสำเร็จด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้สร้างการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงระบบต้นสอการสนองที่เป็นเจ้าตนเองให้แก่ท้องถิ่นดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลการหัวมือแบบสร้างยมอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ล้วงลึกแบบนี้ได้ช่วยเหลือประเทศในภาคเพื่อนมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมลดพลังงานใหม่ทั่วโลกอย่างลึกซึ้งบรรลุการยกระดับอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดและสามารถควบคุมด้วยตนเองได้พร้อมทั้งได้แก้ไขข้อขาดตกบกพร่องด้านพื้นฐานกำลังอุปกรณ์สากไฟหม้อไฟลักและการค้นคว้าพัฒนารถสำเร็จรูปของท้องถิ่นให้ดีขึ้น
1: นอกจากนี้ยังได้ช่วยประเทศต่างๆลดพรความกดดันด้านพลังงานและจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการลดพรการปล่อยคาร์บอนเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคพื้นคือดังสื่อมวลชนสำคัญต่างๆในสากลรายงานได้ยกให้เห็นว่าลดพลังงานใหม่ของจีนโบแมนคู่แข่งในตลาดภาคพื้นหากแมนผู้สร้างอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ในภาคพื้น
0: บวนกระแสแห่งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงเข้ากันของภาคพื้นการหัวมือด้านพลังงานใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยืนยงบ่เพียงแต่เป็นการเขียนหน้าใหม่แห่งการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าแบบต่างไฟดันได้รับผลประโยชน์ระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น
1: และที่สำคัญก็ยิ่งเป็นการประกอบส่วนตัวแบบจีนอาเซียนที่สามารถนำออกไปเป็นบทเรียนสำเร็จผลและก็เผยแพร่ให้แก่การร่วมมือการประสานงานด้านอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและการร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในทั่วโลกนำอีก
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตมีก่อนแล้วจึงกลับข่าวสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่และยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้าได้เป็นการแสดงให้เห็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของมนุษย์เท้าทั้งได้เปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นกว่าเก่า
0: แม่นแล้วพิเศษสำหรับกลุ่มคนที่มักค้นคั่วและมักนำใส้เครื่องเทคนิคขั้นสูงจะแม่นโอกาสที่ดีที่สามารถสัมผัสได้แน่ใดก็ตามคิดว่าในอนาคตรถไฟฟ้าและตลาดรถไฟฟ้ายังคงจะมีการพัฒนาขึ้นเติมอีกในขณะเดียวกันภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะแม่นภาคส่วนผู้ให้บริการไฟฟ้าก็ต้องได้มีการลงทุนใส่ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การสมใส่รถพลังงานใหม่เป็นต้นแม่นการยกระดับด้านคุณภาพของกระแสไฟฟ้าให้มันเสถียรประกอบอุปกรณ์เทคนิคที่มีคุณภาพสูงและบริการให้ได้มาตรฐานเพื่อรับประกันการสมใส้สร้างความเพึงพอใจให้แก่ประชาชน
1: และตลาดรถไฟฟ้าระหว่างจีนกับอาเซียนก็จะมีการพัฒนาหลายกว่านี้อีกท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ที่ตามฮักฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ต่อไปได้ในโมงเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเราแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์เข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่นอีกตามที่อยู่lounge@ci.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซ้ายให้พรแก่ทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

านยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้หู้ในรายการแดนมังกรคงชื่อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.และเสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.เมื่อก่อนคงชื่อสื่อว่าเชียวและมีอีกสื่อหนึ่งสื่อว่าจุ่งหนีเป็นคนแคว้นหลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเชียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสญาสำนักคงชื่อหรือรู้บรรพบุรุษของคงจื้อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาคงจื้อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคงจื้อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่คงจื้อตั้งอุดมการณ์ที่จะหำเหียนเพิ่นเคยว่าว่า3คนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเฮียนเพิ่นได้สอนนักเฮียน 3,000 กว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกยากบ่น้อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนางจึงได้เฮียนในย้ำไว้สลาคงชื่อยังเฮียบยังปื้มสมัยบูฮานได้เก็บเมียนปื้มสมัยบูฮานอย่างหลวงหลายเซนปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบเหียงและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวคิดหลวงหลายของคงจื้อก็มีคุณค่าหลายตัวอย่างคือคงจื้อเขียนให้คำที่ว่าเหรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเฮ็ดถึงขั้นเหรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นว่าจะทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั้นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการพัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ขอคิดมาสุกยู่ให้นักเฮียนคิดโดยตนเองในขณะที่เฮียนความหู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทำของคงจื้อถึกนักเฮียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สั้นหรือล้วนอยู่แนวคิดของคงจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังขับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวคิดดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักคงจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงชื่อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้เพิ่นดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงชื่อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็น1ใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก

马可波罗เที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามงโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคูไลข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทือเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุงสุดตะเว้นออกกับมาคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วนกับมาฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปันโฮบของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิกถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวน

0: ยังเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญขีดของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าได้ระยะครบรายการพอปื้มหัวนี้ถูกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอรบที่สุดแค่ได้ข้าเจ้าฝันหาอริยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอรบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโปโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลายอยู่ตะวันออก
1: ทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือสัพยากรน้ำของจีนแจกยายอยู่บ่สม่ำเสมอกันตามแห่งต่างๆบ่รวมแล้วภาคใต้มีหลายภาคเหนือมีหน่อยภาคตะวันออกมีหลายภาคตะวันตกมีหน่อยแข่งขู่กับพลเมืองเพิ่มขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจสภาพขาดน้ำของภาคเหนือนับมือนับนักนวงขึ้นวิธีหนึ่งในการแก้เคมบรรทาดังกล่าวก็แม่นส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือ

โครงการส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือมี3สายคือสายตะเวนออกสายกลางและสายตะเวนตกสายตะเวนออกแม่นเอาน้ำจากยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงส่งไปภาคเหนือตามของน้ำใหญ่ปักกิ่งหังโจวซึ่งสามารถตอบสนองน้ำให้ภาคตะเวนออกของทงเพียงภาคเหนือของน้ำดังกล่าวมีความยาว 1,150 กิโลเมตรแต่ละปีสามารถส่งน้ำได้30ตื้อเมตรก้อนสายตะเวนออกบ่ต้องการขุดของใหม่สามารถนำใส่เครื่องแจ็คดูดน้ำเจียงตูขวายอันและของน้ำใหญ่ปักกิ่งหวังโจวและอยู่ตามเส้นทางนี้มีหนองหลายแห่งที่สามารถใส่มาเป็นอ่างขังน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำสายกลางแม่นเอาน้ำจากย่านกลางของแม่น้ำยางซีเกียงพร้อมด้วยแม่น้ำฮั่นเจียงที่เป็นสาขาของแม่น้ำยางซีเกียงเพื่อส่งไปภาคตะเวนตกของทงเพียงภาคเหนือจีนมีความยาวทั้งหมด 1,000 กว่ากิโลเมตรปริมาณส่งน้ำ30ตื้อเมตรก้อนต่อปีจุดพิเศษแม่นสามารถส่งปริมาณน้ำได้หลายทั้งสามารถเฮ็ดเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกได้อีกสายตะเวนตกมันเอาน้ำจากยานเหนือของแม่น้ำยางซีเกียงแล้วส่งไปยานเหนือแม่น้ำเหลืองเพื่อช่วยให้ยานเหนือยานกลางแม่น้ำเหลืองและภาคตะเวนตกเสียงเหนือมีน้ำหลายขึ้นทั้งส่งน้ำของสายตะเวนตกล้วนแต่แมนยูผู้สูงขาดอุปกรณ์ก่อสร้างการสัญจรไปมาบ่สะดวกและลงทุนหลายสามสายนี้สามารถประสานสมทบกันอิงตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพการเงินในระยะต่างๆของรัฐไปพัฒนาโดยแบ่งเป็นระยะระยะมานี้แม่นดำเนินการปฏิบัติสายตะเวนออกและสายกลางส่วนสายตะเวนตกยังแม่นแผนการในอนาคต

那康困难以困争，ยีนสมัยบุฮันละครั้งเปียนจงแม่นเครื่องดนตรีสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสพดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงละครั้งทั้งด่างแห้งทั้งมวลละครั้งของคนนั่งหยีแขวนจึงแม่นละครั้งขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนั่งหยีของแขวนจึงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินละครั้งขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นถึงสั้นกลางและสั้นลุ่มมีทหารท้องสำลิดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำหนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบคงทนละครั้ง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลละครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า 200 กิโลจำนวนน้ำนักและปริมาตรของละครั้งสุดนี้ก็เห็นหน่อยในละครั้งต่างๆฝีมือของละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั่นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

ุบไลคานพงมงกูลแมนเผ่าเก่าแก่อยู่ภาคเหนือของจีนในท่าแห่งศตวรรษที่12เมื่อได้ต่อสู้กันเป็นเวลา10กว่าปีแต่หมู่จินได้ท่อนห่มกกเหล่าต่างๆของพงมงกูลปี1206ได้รับเลือกตั้งเป็นเจ้าสวิตของมงกูลโดยเขาหลบมาเจงกิสคานแปลว่าเจ้าสวิตที่ใจเด็ดเดียวภายหลังจึงจิสคานสั่งตั้งประเทศมงโกลใหญ่ที่ข้ามทวีปอาซีเอรบแล้วประเทศเข้มแข็งการเคลื่อนไหวทั้งการทหารไปฮอดเขตลุ่มแม่น้ำดานูเบมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อขบวนการพัฒนาของประวัติศาสตร์โลกภายหลังจิงกิสคานเสียชีวิตแล้วของทหารมงโกลได้ดับส่วนราชวงศ์ชาตะวันตกและจีนและท่อนโฮมภาคเหนือของจีนในปี1260คบไลคานที่เป็นหลานของจิงกิสคานสืบทอดบัลลังก์ปี1264ตั้งราชสถานีอยู่ที่ต่าตูที่เป็นปักกิ่งในปัจจุบันฮอดปี1271คบไลคานได้ตั้งตนเองเป็นฮ่องเต้ยังเป็นทางการและสั่งตั้งราชวงศ์หยวนซึ่งเริ่มแต่ปี1271หาปี1368เพิ่นก็แม่นฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนค่อยๆปรับปรุงการปกครองภาคเหนือแล้วก็ซุ่มกำลังบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งไต้ในที่สุดได้ดับสวนราชวงศ์ซ่งไต้ปี1279ถอนโฮมทั่วประเทศจีนภายหลังคุบไลค่านเป็นฮ่องเต้แล้วก็ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์การบริหารของส่วนกลางและท้องถิ่นก่อนอื่น

ได้ตั้งองค์การที่ว่าจงสู้เสิงแปลว่าสำนักงานรัฐบาลเป็นองค์การบริหารสูงสุดอยู่แห่งต่างๆของจีนได้ตั้งสิงจงสู้เสิงที่เป็นองค์การปกครองสูงสุดอยู่ท้องถิ่น10องค์การนอกนี้เขตถูบัวที่เป็นทิเบตในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเขตบริหารเขตนิ่งของจีนอย่างเป็นทางการซึ่งควบคุมโดยส่วนกลางโดยกงราชวงศ์หยวนยังได้ตั้งองค์การคุ้มครองผงหูและไต้หวันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไต้หวันขึ้นกับรัฐบาลกลางของจีนการสั่งตั้งระบบฉิงจงซู่เฉิงของราชวงศ์หยวนได้เพิ่มทวีการพัวพันระวังส่วนกลางกับท้องถิ่นและระวังท้องถิ่นเขตในส่วนกลางราชวงศ์หยวนมีการคุ้มครองเขตส่วนเผาส่วนหน่อยซ้ายแดนยังบังเกิดผลกว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมามีผลดีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเอกภาพที่มีหลายส้นเผานี่แมนการปฏิสังของฮงเต้ซื้อจู่ของราชวงศ์หยวนระบบฉิงจงซู่เฉิงที่สั่งตั้งขึ้นในราชวงศ์หยวนถึกน้ำม้าไส้ฮอดสุมณี

หอฟ้าเทียนฐานแม่นหอที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก่อนแม่นบอนที่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงและชิงบวงสรวงฟ้าและอธิษฐานให้มีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มันตั้งอยู่เบื้องตะเวนออกของถนนหยงติ้งเหมินเน่เขตใต้ปักกิ่งกำแพงของหอฟ้าเทียนฐานมีสองชั้นกำแพงเหนือแม่นรูปม้วนกำแพงใต้แม่นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าฟ้าเป็นรูปม้วนดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งก่อสร้างต้นต่อในหอฟ้าเทียนฐานมีแทนม้วนหลังคากงมงกุฎกษัตริย์หออธิษฐานกำแพงสะท้อนเสียงและหินสามเสียงเป็นต้นหออธิษฐานมีสองภาคส่วนคือตอนลุ่มเม่นแทนรูปม้วนที่ก่อด้วยหินขาวตอนทั้งเม่นหอที่เคลือบด้วยค้ำและห่มด้วยดินจีกระเบื้องหอม้วนหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินคอสีค้ำหมายถึงฝ้าจำนวนเสาในหอก็แมนออกแบบตามดาราศาสตร์หลังคากงมงกุฎกษัตริย์เม่นบอนที่สะสมป้ายอธิษฐานฝ้าก็มีหลังคาที่เคลือบด้วยค้ำและปกคลุมด้วยดินคอสีฟ้ากำแพงหูบมนของหลังคากงกษัตริย์เอื้อนว่ากำแพงสะท้อนเสียงเพราะว่ากำแพงนี้ด้านในค่าเพียงที่สุดสามารถสะท้อนเสียงยามชัดเจนแทนมนยังมีสื่อว่าแทนอธิษฐานฮอดมือตรงจื้อคือฤดูหนาวมาฮอดทุกปีฮ่องเต้ต้องได้มาอธิษฐานฟ้าอยู่ทั้งแทนนี้จำนวนขันใดของแทนนี้เม่นเก้าฐานหรือเป็นจำนวนเป็นเท่าเป็นเท่าของเก้าหมายถึงฟ้าเก้าสั้นในเทพนิยายของจีนหอฟ้าเทียนฐานเม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสมัยบูฮันของจีนเม่นบอนที่ฮ่องเต้ทำความเข้าใจกับฟ้าปัจจุบันหอฟ้าเทียนฐานเม่นบอนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮันสำคัญของชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปักกิ่ง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเฮียนย้อนอยากเฮียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เฮียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ไส้ไปเฮียนหนังสืออยู่ห้องเฮียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเฮียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเฮียนเหลียงซานโปลาวเฮียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แหกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเรียนจบจู่อิงไทขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงไทได้หักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงไทหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงไทปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบ่ให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงไทแต่บ่นึกว่าพ่อของจู้อิงไถได้เอาจู้อิงไถมั่นกับหม่าวนฉายลูกสายของเจ้าเมืองที่ล่ำรวยเหลียงซานโปกับจู้อิงไถพบกันอยู่ระเบียงซั่นถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดลก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู้อิงไทขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าวนฉายในมื้อแต่งงานจู้อิงไทสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฟ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู้อิงไทก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฟ้าห้องก็เซาลงในทันทีฟ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู้อิงไถกับกลายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู้อิงไถได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

จ้าจุนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี่ยงแซดอยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านยันกับเผ่าฮุ่นก็เลยใช้นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปะทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชียนตี้กำลังของเผ่าหุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าหุ่นเกิดมีสภาพทีสองคนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื้อหัวหน้าของเผ่าหุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเยอยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผ่าหุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่ายินดีช่วยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีข้านอีกคนหนึ่งช่วยข้านฮู้หันเยท่อนโฮมเผ่าฮุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ข้านฮู้หันเยไปฮอดช้างอันเทือที่3และเสนอ

ต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งสลัดข้านฮู้หานเหยฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงหูเยี่ยนซื้อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี่ยงซัดของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ําในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังแม่น้ำยางซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำมันดาหรือแม่น้ำสายลักของสนชาจีนตลอดเวลานับพันๆปีมานี้แม่น้ำยางซีเกียงได้บำรุงสร้างอรยธรรมจีนที่มีมาแต่ดนนานทั้งได้โลเลียงชีวิตลูกหลานภาษาชาจีนที่ดุมันขยันเพียรและองอาจกล้าหาญการคุ้มครองรักษาและพัฒนาแม่น้ำยางซีเกียงที่เป็นแม่น้ำมันดาเป็นสิ่งที่ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญมาโดยตลอดวันที่5มังกรปี2016ท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงได้เป็นประธานกองประชุมสัมมนา